0: abo khanabai di achua chini khatungma pandao takhuk nirok jaga baglai mani okothmano shawi khanari nai maloti deb borma
1: onana
2: tama
1: nangdam khlai tongsa
2: ta pon di pod mai cha ba yoi kwai khosa sai ger ona na yo
1: girok te din nanga kya ga thama sai khan de na na
2: kya ran ko thama sai khanara na
1: e
2: a sai khanara wan taung chura ba ja tai pai lai si sai khanara wan ta
1: na na ni no tam tam kya ga thama ta
2: Tongo, Keren Gotama, Yamor Sanbo Tongo. Oh, Razanibo, Tongo. Takumi, Jagabagli, Maton, Ta. Abukanana.
1: No, Takumi, Jagabagli, many, of none second, Tidinikisa.
2: Ah. Aye, Razani, Buslason, Takumi. Takumi, Ke, Bupa, Salsaka, Shakapo. Oh, Baburo, Narang, Tinyanka. I don't know, some but Bari, the Langbashinani.
1: ทีนี้สกังนะไอ้ชากายตาคุมเลยไก่แค่ไก่บินีชิเลกองซาตองอ่าอะไรจ้ะก็ช่องปอดบ่ต้องอ๋อชาบบ่าชิเลนารังนายชาบบ่าจ้ะนารังนายทีนี้ชากาอืมบุพชากาปาบุชาบมาบุชาตาคุมเลยเนาะไอ้แกอ๋อก็รักให้บุชามังนี่ต้องอ๋อกูสูงแกอ๋อนั่นอ๋อบินบุชามังนี่มันนี่ใครจะจ้ะนี่มังนี่นี่ใครจะไปแค่อ๋อโอ้ลักนั่นนะ
2: I like a job, Tony Bushlakusunke Bushabutimania. Oh, crack a Bushamani man. Gabo Kai Bushabutikuri.